สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสหรัฐได้กลับมาปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอีกครั้งหลังจากทั้งสองฝ่ายมีการยิงปะทะกันต่อเนื่องกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าได้เปลี่ยนเส้นทางเรือพาณิชย์2ลำที่พยายามฝ่าการปิดล้อมสหรัฐกำลังเพิ่มแรงกดดันทางทหารต่ออิหร่านอย่างหนักกองบัญชาการกลางสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันพุธที่15กรกฎาคมว่ากองทัพได้เปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่โดยกองกำลังสหรัฐโจมตีอิหร่านติดต่อกันเป็นเวลา5วันแล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐขู่ว่าจะโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานของอิหร่านถ้าอิหร่านไม่กลับมาร่วมเจรจาอีกครั้งอย่างไรก็ตามนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าขณะนี้พวกเขามุ่งเน้นไปที่การป้องกันประเทศและไม่มีแผนสำหรับการเจรจาสื่ออิหร่านรายงานแถลงการของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านที่กล่าวว่าหากไม่มีผลประโยชน์จากข้อตกลงเหล่านั้นก็ไม่มีเหตุผลที่จะเข้าร่วมการเจรจาต่อไปเว็บไซต์ข่าว Axios ของสหรัฐรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวหลายแหล่งว่ารัฐบาลของนายทรัมป์กำลังหารือเกี่ยวกับการโจมตีอิหร่านขนาดใหญ่รอบใหม่โดยนายทรัมป์ได้จัดการประชุมในห้อง Situation Room เมื่อวันอังคารที่14กรกฎาคมเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการดังกล่าวโดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่นาย J.D. Vance รองประธานาธิบดีสหรัฐนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศนายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมและเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาญี่ปุ่นในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ลดลงร้อยละ2เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ5ปีของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงครึ่งปีแรกองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นระบุว่าตัวเลขเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนประเทศญี่ปุ่นในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ประมาณ 21.08 ล้านคนตัวเลขดังกล่าวแสดงถึงการลดลงครั้งแรกในรอบระยะเวลาดังกล่าวนับตั้งแต่ปี2564ซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนลดลงร้อยละ 56.4 ท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่ลงระหว่างจีนและญี่ปุ่นสาเหตุสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวลดลงคือเที่ยวบินของสายการบินต่างๆลดจำนวนลงอันเนื่องมาจากหลายปัจจัยเช่นราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ JTA ได้แจ้งประกาศไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆว่าสามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อจำกัดหรือห้ามการใช้ที่พักอาศัยส่วนบุคคลเปิดเป็นที่พักแรมได้เมื่อวันพุธที่15กรกฎาคมมีการแจ้งประกาศดังกล่าวเพื่อตอบสนองข้อร้องเรียนจำนวนมากเกี่ยวกับปัญหาเสียงรบกวนการทิ้งขยะไม่ถูกวิธีและปัญหาอื่นๆที่เกิดจากนักท่องเที่ยวซึ่งเข้าพักในที่พักอาศัยส่วนบุคคลหรือมิมปากุจำนวนผู้ใช้บริการที่พักลักษณะนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้นของนักท่องเที่ยว

เนื่องจากก่อนหน้านี้ JTA เคยยืนยันว่าการกำหนดเพดานระยะเวลาเปิดให้บริการเป็น0วันไม่เหมาะสมอย่างไรก็ตาม JTA ระบุว่าจะไม่สนับสนุนการสั่งห้ามธุรกิจมิมปากุแบบเหมารวม

ทเนงาวะซูซูมุชาวญี่ปุ่นคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีระวิทยาหรือการแพทย์เสียชีวิตเมื่อวันที่11กรกฎาคมขณะอายุ86ปีสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT ซึ่งโทเนงาวะเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์อยู่ได้ประกาศข่าวนี้เมื่อวันพุธที่15กรกฎาคมโทเนงาวะได้รับรางวัลโนเบลเมื่อปี2530จากการค้นพบว่าร่างกายผลิตสารภูมิต้านทานหรือแอนติบอดีซึ่งเป็นระบบภูมิคุ้มกันประเภทหนึ่งได้อย่างไรโทเนงาวะเกิดที่เมืองนางโกยะจังหวัดไอจิทางตอนกลางของญี่ปุ่นสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกียวโตและเคยศึกษาต่อที่สถาบันภูมิคุ้มกันวิทยาบาเซลประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขาเป็นนักชีววิทยาโมเลกุลที่ศึกษาวิจัยเพื่อหาความกระจ่างเกี่ยวกับกลไกของระบบภูมิคุ้มกันในระดับพันธุกรรมโทเนงาวะได้รับความสนใจอย่างมากจากการไขปริศนาอันยาวนานเกี่ยวกับความหลากหลายของสารภูมิต้านทานเขาค้นพบว่าระบบภูมิคุ้มกันสามารถสร้างแอนติบอดีได้หลายชนิดเพื่อต้านไวรัสแบคทีเรียและเชื้อโรคอื่นๆหลังจากได้รับรางวัลโนเบลโทเนงาวะมุ่งศึกษาการทำงานของสมองอยู่ที่ MIT โดยหลายปีก่อนเสียชีวิตเขาได้ศึกษาวิจัยหัวข้อเกี่ยวกับกลไกของความจำทั้งนี้โทเนงาวะสังกัดสถาบันวิจัยพิคาเวอร์เพื่อการเรียนรู้และความจำแห่งสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์โรเบิร์ตบรอฟดีผู้บัญชาการกองกำลังระบบไร้คนขับของยูเครนเขียนบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันพุธที่15กรกฎาคมว่าพวกเขาได้โจมตีเรือในกองเรือเงาของรัสเซียซึ่งขนส่งน้ำมันและก๊าซเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศโดยระบุว่าได้โจมตีเรือไปแล้ว136ลำในปฏิบัติการที่ใช้เวลา10วันบรอฟดีเขียนว่าตั้งแต่วันที่6ถึง15กรกฎาคมได้มีการโจมตีเรือ116ลำในทะเลอาซอฟและ20ลำในทะเลดำโดยเป้าหมายในทะเลดำรวมถึงเรือบรรทุกน้ำมัน17ลำและเรือบรรทุกก๊าซ2ลำเขาประกาศว่ายูเครนจะยืนหยัดอย่างมั่นคงและมอสโกจะล่มสลายจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่20เกี่ยวกับการบอกอีกฝ่ายว่าอย่าใส่ของบางอย่างในอาหารครับ
1: นักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามมาถึงฮอกไกโดแล้วค่ะตอนนี้ทำกับหมี่ย่าช่างภาพจากจีนเข้าไปในร้านอาหารร้านหนึ่งใกล้ตลาดปลาในเมืองซัปโปโรเพื่อจะได้กินอาหารทะเลสดๆค่ะ
0: มาฟังบทสนทนาบทที่20กันครับ
2: おすすめは何ですか?
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も

0: わさびは入れないでください。
1: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
3: มาดูกันไปทีละบรรทัดครับ
4: มีย่าถามว่า
2: おすすめは何ですか？
3: อาหารแนะนำมีอะไรบ้างคะ
4: พนักงานร้านชี้ไปที่เมนูแล้วตอบว่า
1: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
3: ข้าวหน้าอาหารทะเลพิเศษรายการนี้อาหารแนะนำเลยละ
1: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
3: ใส่ไข่ปลาแซลมอนกับหอยเม่นเต็มเลย
4: มีย่าสั่งอาหารของตัวเองว่า
2: じゃあそれください。
3: งั้นเอาอันนั้นค่ะ
4: ทําก็สั่งอาหารอย่างเดียวกัน
5: 私も
3: ฉันด้วย
5: วาซาบิは入れないでください。
3: กรุณาอย่าใส่วาซาบิค่ะ
4: พนักงานร้านพูดยืนยันว่า
1: วาซาบิ抜きね。
3: ไม่เอาวาซาบินะ
4: แล้วเขาก็ถามมีย่าว่า
1: そちらは？
3: ทางนั้นล่ะ
4: มีย่าตอบว่า
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
3: ของฉันกรุณาใส่วาซาบิเยอะๆค่ะครับคำว่าไคเซนดงคือข้าวหน้าอาหารทะเลครับวาซาบินั้นคือเครื่องปรุงชนิดหนึ่งเผ็ดและฉุนมากครับมักกินกับปลาดิบครับ
4: ดิฉันชอบไคเซนดงค่ะวาซาบินี่จะฉุนขึ้นจมูกมากๆเลยค่ะมีย่าขอวาซาบิเยอะคงจะชอบจริงๆจังๆเลยนะคะเนี่ย
3: สำนวนหลักประจำวันนี้คือกรุณาอย่าใส่วาซาบิ
5: วาซาบิは入れないでください。
3: คำว่า
6: วาซาบิ
3: ก็คือวาซาบิเป็นเครื่องปรุงที่เราเพิ่งแนะนำไปเมื่อสักครู่ครับต่อมาคือ
6: 入れないでください。
3: กรุณาอย่าใส่จุดสำคัญประจำวันนี้เกี่ยวกับวิธีขอให้ผู้อื่นอย่าใส่อะไรบางอย่างลงไปในอาหารหรือเครื่องดื่มครับใช้คำกริยารูปในแล้วก็ต่อด้วย
6: เดคุดาไซ
4: รูปในหรอคะ
3: ครับรูปในของคำกริยาคือการผันคำกริยารูปแบบหนึ่งนะครับคือเป็นรูปปฏิเสธที่ลงท้ายด้วยในการจะขอให้คนอื่นอย่าใส่อะไรบางอย่างลงไปในอาหารหรือเครื่องดื่มที่เราสั่งใช้รูปในของคำกริยาใส
6: ่入れる
3: ซึ่งก็คือ
6: 入れない
3: แล้วเมื่อเพิ่ม
6: เดคุดาไซ
3: ต่อเข้าไปก็จะเป็น
6: 入れないでください。
3: เราสามารถระบุสิ่งที่ไม่ต้องการลงไปได้แล้วก็ใส่คำช่วยวะเข้าไปที่หลังคำนั้นนะครับการเชื่อมคำกริยารูปในกับ
6: でください。
3: ก็จะทำให้การขอร้องมีความหมายเป็นปฏิเสธครับ
4: ฟังแล้วพูดตามเลยค่ะ
6: 入れないでください。わさびは入れないでください。
4: พูดกันได้คล่องไหมคะ
3: มาฟังบทสนทนาในคาเฟ่หรือร้านอาหารกันครับลูกค้าบอกพนักงานเสิร์ฟว่าอย่าใส่อะไรบางอย่างในเครื่องดื่มที่สั่งครับ
7: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
5: かしこまりました。
3: มาดูไปทีละช่วงครับ。
7: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
4: น้ำส้มหนึ่งที่กรุณาอย่าใส่น้ำแข็งครับ。
3: คำว่า
6: オレンジジュース
3: แปลว่าน้ำส้ม。
6: 一つ
3: คือหนึ่งที่จำได้ใช่ไหมครับและ
6: 氷
3: คือน้ำแข็งเนื่องจากไม่ต้องการน้ำแข็งจึงพูดว่า
6: 氷は入れないでください。
3: พนักงานตอบว่า
5: かしこまりました。
4: รับทราบค่ะ
3: นั่นคือคำพูดอย่างสุภาพของพนักงานเพื่อบอกว่าเข้าใจสิ่งที่คุณสั่งแล้ว
4: ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามเสียงดังฟังชัดได้เลยค่ะ
6: 氷は入れないでください。
3: เอาละครับมาฝึกฝนการบอกพนักงานร้านว่าอย่าใส่อะไรๆลงไปในอาหารครับสมมุติว่าไม่อยากราดน้ำสลัดคำว่าน้ำสลัดพูดว่า
6: ดเรสซิ่งดเรสซิ่ง
3: คำกริยาที่แปลว่าราดในสถานการณ์นี้คือ
6: かける
3: และรูปในคือ
6: かけないかけない
3: เชิญครับ
8: ドレッシングはかけないでください。
3: สำนวนเสริมประจำวันมาจากคำพูดของมีย่าครับจำไปใช้ทั้งประโยคแบบนี้เลยนะครับ
9: おすすめは何ですか？
3: คำว่า
6: おすすめ
3: แปลว่าการแนะนำในที่นี้คืออาหารแนะนำหรือสินค้าแนะนำครับเมื่ออยู่ในร้านอาหารแล้วถามว่า
6: おすすめは何ですか？
3: อาหารแนะนำมีอะไรบ้างพนักงานก็อาจจะแนะนำจานที่ขึ้นชื่อที่สุดหรือจานที่เชฟภูมิใจที่สุดนะครับ
4: ลองฟังการพูดจากหลายๆคนดูค่ะ
10: おすすめは何ですか？
11: おすすめは何ですか？
12: おすすめは何ですか？
4: ลองพูดตามอย่างเสียงดังฟังชัดนะคะ
6: おすすめは何ですか？
3: ฟังบทสนทนาของวันนี้กันอีกครั้งครับ
9: おすすめは何ですか？
1: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
9: じゃあそれください。
0: 私も。あ、わさびは入れないでください。
1: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
13: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: ได้เวลาของไคโตะชวนชิมแล้วค่ะวันนี้แนะนำอาหารทะเลขึ้นชื่อของฮอกไกโดค่ะ
3: ฮอกไกโดอยู่ในวงล้อมของทะเลและมหาสมุทรรวม3แห่งครับได้แก่ทะเลญี่ปุ่นทะเลโอคอสและมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับอุดมไปด้วยทรัพยากรอาหารจากทะเลและการทำประมงก็เฟื่องฟูครับ
4: ที่ขึ้นชื่อก็อย่างเช่นปูหมึกปลาแซลมอนไข่ปลาแซลมอนนะคะ
3: อาหารทะเลจากฮอกไกโดมีผู้ชื่นชอบทั่วญี่ปุ่นครับตามห้างสรรพสินค้าก็จัดเทศกาลอาหารฮอกไกโดกันอยู่บ่อยๆครับความอร่อยของอาหารทะเลจากฮอกไกโดเป็นที่ทราบแพร่หลายในต่างประเทศด้วยนะครับโดยเฉพาะหอยพัดหรือหอยเชลล์มีชื่อเสียงอย่างยิ่งครับแล้วก็ส่งออกเป็นจำนวนมาก
4: อร่อยทั้งในแบบสดๆหรือนำมาปิ้งย่างทั้งเปลือกเลยล่ะค่ะ
3: ตามร้านอาหารและโรงแรมใกล้ท่าเรือฮอกไกโดสามารถกินอาหารจานพิเศษที่ใช้ปูสดและกุ้งสดได้นะครับหมึกสดๆหรือหอยเม่นที่จับขึ้นมาใหม่ก็ได้รสชาติเฉพาะตัวเช่นกันครับถ้าวางแผนไปเที่ยวทางนั้นก็อย่าลืมดูนะครับว่าเป็นฤดูกาลของอาหารทะเลชนิดไหนเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
4: ในบทเรียนหน้าการท่องเที่ยวของทำและมีย่าในฮอกไกโดยังไม่จบค่ะอย่าพลาดติดตามนะคะ
3: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
4: สวัสดีครับ
3: ที่นี่ NHK World Japan
14: Dây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất,mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.